0: ยังดูไม่น่ามีตาจำไปเด็กสวยกายหัวใจ
1: นี่ต้องมาไอ้ปัญหาเนี่ย bueno ก็ก็เฮนี่ก็จะมีว่าหานี่แต่ละแกสวยกายที่สามจะไปอันนี้สตินามีกว่าคือเกมาเอ้ยชาเบติโอกามีติอีหลักโกตาบ้านยังได้สาวโกโตลาโตเตะสามโบฮาวเอ้ยอายุเวทีตาเกล้ากระลาไปมีเวทีอันโบจะไปหาลาลาเชก้าอยู่ละไอ้เจ้าละกัลปงวิอาเฮโนเบฮาอายุเวทีกุญญากระยาหนุ่มมีเวทีอันวันนั้นตาเรศนิโอลาช่วย
2: วันนั้นตาเรศเชมบุ๊กไอ้หัวเฮ้ยวันที่อายุปีเก
1: ย์อยู่เชลากุญญากระ
2: เอ้ยเจ๊ตึกเดียดูโกลเป้อยู่เชลากุญญากระ
1: เชฟเอ้ยไปเลยกับตัวบุตรมีอะไรกันเดี๋ยวก็ไปช่วยก็มันน้องเชื่อมือได้ช่วยปัญหาเอ้ยเด็กก็ต้องไปเป็นเนี่ยตาเอ้ยอาเป้ามอยตามอยเนี่ยแล้วเดี๋ยวฟังว่าเฮียเชล่ากุญแจไก่พี่ของมอยเชล่าเชื่อฟังว่าเป็นเชล่ากับผมบุ้ยเบี้ยเฮ้ยแต่เกี่ยวอีเป้ลาโลเซล่าน้องจะไปหาดูปัญหาเด็กยาระกูเลยกูจะเอาเลยฟาเชียกูอยากจะพูดอย่างเดียวโอ้ยเราหอยปลาเหม่อยเกล้ากูเป็ดกูเบี้ยอันดุยเบตี
2: อันนี้เบต
1: ีเบตี
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เบี้ยเชยโย
1: บีไอ้เราเลย
2: เดี๋ยวเบี้ยเชยโ
1: ยเอ้พี่ก็ไปช่วยฮินาไปอยู่ที่กูเลี้ยกูเนี่ยเบตีมาดีโอ้ล่ะไปอยู่บ่จบเดียวโอ้ยแม่บุ๋มีฮาบุ๋มกูเลยเออโอ้โหเป็นไรมาดิโอ้ไปเช่นนั้นเด็ดเดียวโอ้เลยแม่บุ๋มอีกเวลาเฮ้ยแล้วไปได้อีกไปละฮะโอ้เนี่ยน้องชัวร์วะฮะโอ้กำบุ๋มอีกไปเด็ดเด็ดเออที่จ้าวตุ๊จ้าฮู้ฮู้ฮู้ฮู้เฮ้ยน้องเป็ดเฮ้าไอ้ที่กูได้อุบิชงเฮ้ยฮู้ฮู้ฮู้En fin, así es, Tere, ya, yo voy a ver, venga, aquí, voy a ver, que yo voy a ver la cuña caraíbe, señora. Esta es Tere, y se me voy a la nerva curé, han abocado, mi niña, mi hijo, fuera, pues ustedes están para echar la nerva curé. Y ya, yo, muchísimas gracias, señoros, muchísimas gracias, pues, me habéis hecho a mi hijo, fuera, con Ana, ya, en tu tal, la música, ya, después de tuya, y te veo,